ังลาทาพระเดียจงกัวปองถึงพระเดียเหล่านี้ปองตละของโขเขาว่าครอบเลี้ยนลงสองปั่นเหมือนดุนยินนันเส้นโจเขากับบ้านเมืองอันดุเฮียนปีเหนียวห้องเฮียนหุ่มใบดินเอลอพอต้องมังกินนันตีหนึ่งอุ่นจันนันโยยวนตี12ปันนานีเปลี่ยนไหมยกถันคงโคเสียนตุนอยู่จวงการเพียนึ่งนำหุนาจังฝ่ายไปฝั่งตาเดดิกวินการเคียดจ้าฝ่ายไปนำถมนำน่องปัดทึงยาวทึงเหินทึงจุผูจุกุลห้องสังที่จับกับเรินกงจืนันพระเตียเท่าปีหนึ่งนี้อีกเทียมจักลงหอยปุนไล30ปุนวายเจ้าปูขำโคพระเตียอัมริกาพระเตียยีลั่งสองฝากสองปากนี้พระเตียอัมริกาจักติดตัวพระเตียยีลั่งเขาเหตุการณ์โพติเหตุต่อไปเทียมรู้ไหมประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมเขียมทีผอมลงเสียสร้างนาจังโฮโซพระเตียผอมลงเหยียนซือจงโกโฮโซเหยียนปอกที่สาวซองเดี๋ยวผอมลงเหยียนซือจงโกกงเซินเหยียนปอกที่สิบเอ็ดผอมลงไก่เปี้ยวตั้งพระเตียจงโกโฮโซจีซูเสียหวยปอกที่สิบเอ็ดวันเปลี่ยนคำกลางในนี้อยู่เซินหมินตาคุยทางอู้ทั้งยกผอมสิจินผินผู้เป็นจงกงจงยังจงสุจีจู่สี่พระเตียจงยังจินไว้จู่สี่เขาผอมผอมฝาห้องเสียสร้างหือผู้กุ้นเอาหลายกันเสียสร้างนาจังโคโซซุงเลเปิลพระเตียนันยังปากก้ามขนนักตามกันไล่วันมามินจู้ตั้งภายจูตียินนันเซนกุ้งสร้างเดียนผู้กุ้นหมูเป่าเขากับตั้งจู้เจอผู้ตายเปี้ยวจู้ฝ่ายจู้ไปตีเซียงกั้งเอาเหมินไต้หวันไต่ตามจวงกันซาซุ่มฮับเซลผอมลงจื้อปูเพียงนึ่งจวงกันซิงโจ้ขวายไล่เด็ดเรียบฟงหนีขยำใจหำเหียนกระตำใจขวำสิจินพินโจ้สุจีอยู่ผอมลงอุ่นงันจงโกกลุ่มชั้นตั้งต่างปิ้นไหลหอยป้ายหาปีขบควายนันปากกำขนนักเดินเจ็ดระวอกเปียดคำผอมโจ้กันกึดบ้องเตียนสือเตียนหัวหุยฝ่ายไปสั่งเตียงเจินฟู่ลอยตามอัดย่าห่างเตียงตั้งเสนีอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมสำเนียนลีหำเหียนกระตามใจความสิจินพินจงสุจีโดยตามอาญาห่างเตียงเล็กเลียบกระตามใจความสิจินพินจงสุจีติดตัวจองการโดยตามอาญาห่างเตียงพระเตียดจีเนียใหญ่นักเล็กเลียบเดียใจความสาจัดคำตวงบันเมืองยินนานปากก้ำขนนักนันนับตามเส้นไว้ขำโคตุนอยู่การกึดป้องจูฝ่ายจูใบโดยตามอาญาห่างเตียงเสียงครอบจอดตุนอยู่จวงการสั่งเตียงจันฟู่โดยตามอาญาห่างเตียงเขาเฮ็ดไปตามดีผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไม้ไหลหูหัดถึงเดินเจ็ดโลกเปลี่ยนคำกลางในตั้งลาทาพระเตียชงโกป่องถึงพระเตียเล่าเตียขวางไขมาป่องตละของโขเขาว่าขอบเลี้ยนนี่ลงสองปันเหมือนตัวนป่องพัดลาทาตละของโขเขาว่าขอบเลี้ยนนี่ลงสองเหมือนสามปันลำไต่ตามการตัวจำนำหุนาจังฝ่ายไปเกาจงเข้าเขินห้องเห็นลงเห็นโตลูกเห็นจงสัวเข้าเข่าเกาจงเห็นโตเม่นมอบเปลี่ยวลูกเห็นออกไปหลีเนี่ยเราพอต้องปี2000ปลายสะหกตัวนี้มังเกินเตะการก็หอมสอนดีไม่ถวนว่าจังปีนี้บ้านเมืองสังไข่เชิญตูเปิดจินเมืองเสียชงฉินกวางโจวหังโจวเซินเจินซานหยาวูลุ่งหมูฉี่ฟงนี่นี่โจเข่ากับบ้านเมืองตีลูกเห็นห้มใบดินเอลโลพอต้องนั่นสิบดีนางดวนอุ่นจานนางโยเย็น12ปันนาเจเจตังขวางไข่เลี้ยคล้ายกันเพียวหือตั้งไล่ไปพอต้องอุ่นจานนางโยเย็น12ปันนานี่ต่างเปี้ยนอยู่ปีปันเก่าหอยหา19โตเข่ากับจงโกอีโชโคโชเยียนโยยงจูเยียนเจียวโซยินนานฟันโซมีห้องใจโคตื่อฝ่ายไปยกยาหมดไซยาหัวไม่หัวตอกภาษาไตปั่นหาหอยเจอใบนั่นซาสมจองการคำตองนาจังโคโซจองการเพียนึ่งนำหัวนาจังฝ่ายไปนาจังโคโซการดินในรอพอต้องกบป้องกันเหตุนั่นปี2000ปลายเก่าตัวนี้โจผินปิ้นจีตีฝ่ายไปสังซ้อนเพียนึ่งนำหุนาจังโคโสตังพระเตียดนันปี2000ปลาย10ตัวนี้โจผินปิ้นจีตีอันลูกเห็นดงพระเตียดออกไปคำตองเขาเหตุการณ์ฟงนี้ปี2000ปลาย23ตัวนี้โจผินปิ้นจีตีฝ่ายไปสังซ้อนหงเห็นจงเซาโสตังพระเตียดได้คำตองนะเขาหูข่าวการนั่นตีหนึ่งปี2000ปลาย24ตัวนี้จบเพียงปิ้นอุ่นจันที่ดินในรอพอต้องฐานสีเอเดี๋ยวเขาวัดถึงเวลายำฝนมาคงโคเสียนตีคงโคเจ้านี่เอาใจความอันฟังตาอย่าจวกการเพียไผ่ขำลับปิ้นตีนักคือนำมูนาจางฝ่ายแป้ดิกวินอย่าจวกการนำทุ่มนำน่องการฟังเฮียนเพียไผ่ขำลับฟงดีนี่เขาถึงยาวถึงเงินไปถึงโฮไฮกังหน้าจุวันจุบานจุของโกมีผู้กุ้นเพียซ้อนนำหัวนาจังไปเพียซ้อนเอากำปากภาษาคานีนี่ไปเพียเสียงเสียนขาวฝ่ายไปตื้นบวกและใครไปอยู่ตีดีตีโถฟงนี่คือบ่ให้เมียนาในบ้านของนี่ฟังในเจียงในใจ

0: ก็หูจังหัวถึงเมื่อดวนตั้งเสียนี้ปลายเพียงหนึ่งจองการหัดเตียนฝ่ายไปฟังเฮียนนำถมนำนองเพียไผ่ขามลับกี่กินนั่นหัวถึงเปียดหอยปอกไม้ปองมีจมไหลเปียดเหมือนหาปั้นกุนปอกไม้นี่เข้าพร้อมการกะจำและหัดเตียนเดินเจ็ดโลกหาคำเวลาเพียงหนึ่งว้อนความลิกตัวการกินของหล่อยต่างกินบ้านดำเฮ็ดสงสงดีจังพระเดียจงโกปี2086ตัวนี้ต่างเขาเฮ็ดเข้าในนิมีติกเวียนการหอนปั้นใหม่ไปถึงป่าใหม่คือเขาการกินของหล่อยต่างกินเฮ็ดเถินเฮ็ดคือจองการกาคายตัวกันเข้าหูป้าวินียามเลือดภาษาฟงนี่ผู้ก้นก็เตรียมข้าวสั้นใหม่ต่างเดินเจ็ดหลอกจัดคำได้หูปีไกข้องสางที่จับกับเซินกงจือนันพระเจ้าเท่านี้คมเปิ้งลงเหมือนกดเย็นนับตามยังสวนไดหูปีนี้นี่จองการอีกเทียมจะขวดถึงหอยปืนไร้30ปูนขนเนื้อผู้ก้นก็เตรียมข้าวสั้นไหนวันเปียดคำไดหูกูจะฝ่าจานใกล้เกิดไว้อันภายเงินกาจงยังยังสวนตกเตือนนันออกมาหาปั้นเหมือนเย็นที่นักหนีกำจอยคูเบอร์เซนเฮ็ดดีการปอกตังสั่งเตียงหมูยาโจดุมลงปัดบาเฮ็บลงตุกเพียไผ่คำลับฟงนี่เมานีนผู้ปากว่าว่าเจ้าปู่วันเปลี่ยนขมอกปากพระเตียนอเมริกาพระเตียนยีร่างนี่ปอกตังสักตัวกันเป่าจับเมียนการตาดีจูฝ่ายจูใบจองการสักตัวกันนี่ป้อจังไก่จีหัวกันเก่าปืนเห่าคำโคพระเตียนอเมริกาพระเตียนยีร่างสองฝากสองใบนี่กระดำจองการทุลายมือใส่หนังซื้อกับไปวางดูอันซิงโจ้ขวัญไรกับกันนั่นแต่ดำจองการอบโจ้ตัวกันนี่ไก่จีหัวกันหยาบยากเล็กเวียนการเซิกปวเกิดไปเทียมอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเจ็ดโลกเปียดคำนายพระเตียดอเมริกาผู้นึงออกปากทหารพระเตียดอเมริกานี่ยังติดตัวพระเตียดยีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มไปเทียมจวงการด้วนกลุ่มนี้ปิ้นจวงการพอตีเฮ็ดตวงโตพระเตียดยีร่างยังสอนไว้แต่เตรียมบันเจ็ดคำนี่จะกระตั้มการเฮ็ดตวงคมเปิงเขียนใจพองสร้างกงเตียวชากงซื้อตรงจริงพระเตียญี่ปุ่นวันเปียดคำป้องเขาปีนี้เครื่องปีไปอ้อนคงซีเน่อันปีนี้ปั่นเหมือนเย็นเงินพระเตียญี่ปุ่นป้องผอชั่นหาปั้นสามหอย46ตีแต่เตรียมปีกายเวลายำเลิกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไร้เจ็ดปุ่นตามกันหาปีหมาอีกเทียมไล่หมาจากเวลา12ปีนี้ลงปุ่นหาปั้นตีไปเทียมอันสกัมเพียงนี้ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเชิงปองนี้เพียวข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2081ตัวเล่นเปียลอก27คำถึง28คำอยู่ในการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้ยกสูงนำจางห่างเตียงการภาษาได้นับตามเตียงการเตียนนาบ้านเมืองบ่เหมือนกันภาษาบ่เหมือนกันเอาพิงยานเรียงเป่งเสมอเธอขึงติดต่อบ้านเมืองต่างที่ขอการต่างที่จองการต่างที่นั้นเคล็ดตามกองป้องกำมุนปัดต่างกันได้นับตามกองอาญาอามาขามอนาตาดีจุมร้ายจุผาสานับตามก่อหญ้าเจ็ดเตียงจองการผาสานับตามก่อหญ้าขนาตาตีจองการพิราพยาจูเจอเฮ็ดฮอดถึงอยู่ซองหนาก่อหญ้านี่ผู้ได้กุ่นนันก็เล็งเปล่งกัน
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันผาสาจงขวาคอยฟังกำครับ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคำเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันดีฝักนันเพียวหือดังไม้ฝั่งประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับปิ้นใจเลี้ยวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เขาได้มาพบกันมาจอยกันตามันเตียงเด้อจ๋า

要么双号发根好体，比买好发点来，在中间间摇摆满顶，奔波怀等梦的话，好发根你双点单，闷冷傲黑口，闷面盆，麦端落妆。

0: ข่อยเอ้ยลูกยิงกู้สมาหยองน้ำปลาเสียงนอเหนยเอ็ดไปแอวที่ไหนอ่ะเจนจ่ารีพังเลย
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจเหรอข่อยจังเจนจ่าอยู่

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔度级别，
3: 正扩大天文显示会，
4: 当代时装版纳，
3: 李松武师傅，
5: 广播涵盖的同，
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวผู้เสียงเลี้ยว
7: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวผู้เสียงเลี้ยว
8: กระดองเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เด็ดหลักดี
9: สีจิ้นผิงกับชาญจ้าฮุยหลงร่องรู้สังสูผูกกับเปียงหลักโคโซและตังกาอีกตั้งหุยหลงเลี้ยงยันยันสื่อเจมตั้งหุยหลง代表ตั้งเติงจงก็โคเช่ลำ11บวกอีกซ้ำตั้งคำหลักหนา

两该背网路安波哈白的都干难咱们在合团和适当帽子来会龙融入上书并在口述各家来等家会龙中国口述演员是南少双博当会龙中国工程演员是南十八博亦当会龙当多当等龙协会帮干并在口述等中国南十八博无论这代表文何来如恒隆人民大会堂门模荒海中共中央总书记主席来登家中央监委主席习近平加参加开会亦上书公格公家则站内南北之行并然可受格家来登宋西本人亦心淡寒他跟来文内马民主党派共商联无党派人士燕南省古王亦当普当多港澳太翘古怀霸腾地首任首团会龙红中中国共产党当地来八百哈比点那年当来六古八古啦马恒邦浪来斗干周沙佛贤互相两邦后康达达则习近平总书记如来会龙红中中国共产党当地来八百哈比点当然滚买好大户都腾人接待别文刚来混当拿他飞安陆等中国甲腾门老人陆见黑地外后拿他飞吗当龙博都党内滚黄河人靠我等奔得双行稳顿外后来拿他飞苗都党滚黄河人人双稳三平人高考中考歪呀毕业生无上行拜扫学必然跑到开学马来宴门先人普遍来往按古佛等来开马来宴人往人后人未团人合埋来户让按古佛等来后来毕业呀学马来宴按无必来结果来宴结缘十万人米前上海成都北京昆明重庆、广州、杭州、深圳、三亚等呼鲁木齐，后藤幸福吗？红火县的红火州，奥马河州黑方人当住安当，后国内保护内，变作地区黑方批评，加藤火海行啦，老曼老孙外广播，奥变作地区黑方批评人，选莫好等来。เอกซ้ำเอาค้ำคานีมาสอนบอกเฮาตั้งหลายเฮาคนเมืองตั้งหลายป้อถอมได้ป่วงฝึกได้จังต่อถึงสามจังใดตั้งเสียนป้อฝึกเดียนติคือเฮฟังเพลําดบลําดองเห็นเจียวคนเมืองนั้นเปียดปากไปช้างมีคนเมืองเปียดบุญห้าเห็งโกมาฝึกเมื่อนั้นเจียได้เปียดวันคนหมายเขาได้ฮูโกจาฟาจานกายเกอไว้จีจอโลกเราจงจังยีสวนโดยเท่าจีดันเอาวักโสมาห้าเห็งบนเจียนมาจอยแถมคู่เปอร์เซินเขเพลมเลียงเหตุดีล่ากันมีลายเซียวมีกลุ่มเบลวายเจ้าปู่ฟายันเซินเมาดินเมื่อเรินเจียได้เปียดวันนั้นต้านว่าเติ้งเบดีการตั้งเติ้งสีรังซ้ำซื้อกันแท่นมาดองในยังมีลองดีโตสองป้าสองละเอาเปียงจ่าซื้อโตกันนั้นมาเก็บปวดดวงบูยังเก็บปวดได้ห้องโซ่ตึงเบดีการตั้งตึงสีดังโดดโลดแทบดีไล่เสียจ่าเหลี่ยงไก่เปยหวังดูอันโป้คาดหมายดีโตกันนั้นสองป้าสองล่าลังตกบ้ากลมกันดีดีไปดึงเตียนดึงบื้อซื้อโตกันเอาจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานเปิดเห็นโค้ฟ้ามชีจินเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชีจินเพนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจ้สาวางกันจะมากบีเที่ยนเสือไว้เจอกบกนเบิงอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังเตอร์ดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิงเด่มเบิ้น
2: ชิงกวางจวงจวงทองเจอปองโค
3: 晴光壮壮窗遮广阔
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
4: 比如好当买都有利有哈沙有那幸福来好安跟妈团晴寒晚安便能想起望难วังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: ก็น่าจะรู้ไอ้ชะตาสิงห์พร้อมจะยาเฉพาะตัววัตุยังมีว่ามงเหล่ามงมีท่าไหลลำเพราะครั้งไงก็นามงจิตตอนโทสะรงแรงจะผ่านตุนหรือละครจันตุนามงจิตตอนมีท่ามนละครเคียงมาสมจันหลังกดพังรูใส่ขู่ไรง่ายจงกบ่าช่างซัมบอยซันและแบรนจังและถาพงจองซัมบอยซันในหมู่กลองุดหลุนนาเคียงละครไอ้คุณครูหญิงจงองปรูปูคอมกาไม้เตียนไรง่ายยินนำตากำซาผู้คอมใจแอชราเรนนายูนามงโตทาผู้คอมมันนำติงยังโลจัดวังไอไม่ถอนสิชาดก็นามูโลไอแต่ยิงจงองปรูผู้คอมสากาไมชราชก็上海成都北京昆明重庆广州杭州深圳三亚铁乌鲁木齐仁安ไอชะตาสิงห์พร้อมงายาท่าเคียงละครไอ้คุณครูหญิงมีว่ามงลียังทรงรงมติลุชาหมู่ผากงพันผาจือเตียนละโตครับพังวาใส่กงพันผาจือเตียนละโตชมูชมดหมู่ก่อปุ่มลิงกระเทียดพังอันหนึ่งจริงจริงเรือมติลุชากลอละจังตุนทงไล่จำคำเรือมูลามรงนาลักษณ์ชมูชมดหมู่กลอนาไรง่ายสกามชาสตาสเนียโปรสเนียสกอนไลก็น่าจะรู้ไอ้มันยิงอันเทมงตันจังมชาพระจิตเสียงไอ้มกามูเยื่อมุนกดีจันตุนาเต้าซอนอยู่ยังแต่ยิงนาราชจักรพันก็ทำมาจานาสมชาและทาเดตุลูนาแรงไอ้สกามชาพร้อมใจยาสกอนไลก็น่าจะรู้ไอ้มงตันจังคารอดกุมไลรับโตติงกินในคู่กันจ่อโยชตาอารังตากุมพรเยื่อริมงาไพรตันนาผู้เบิ่มงตัวบุงกบ่าโจนะเรจิงยามเข้มไวมูทะลังพังวานาไรง่ายมงดันไม่กันกินไข่ตามกาจุนมชาเมาหนินพร้อมใจยาทัดจุนในอเมริกามงดันเทียยีลังมงดันมจันไปปิมปรวยลำก่อกรามกานาอายุทะมุงทุกข์ขอไอเพียงมูขู่มังคังลูพระในง่ายอันเทียก่ออเมริกามงดันเทียยีลังมงดันมิงจมทูต้นใส่เข้มซาไลกาครักโลชตุบนาคูโซนดาวตันไอปงบันนาชกชนุดลามพรานเก่ามจันบินนาลามต้มเก่านาง่ายจะบามงดันตรงกินพกาจังมูเจ็บศอกพกาตาพร้อมใจยะถาชนะสเปรย์ไลกาโกมูลุไอแต่ยิงละทาชยิงท่าจะบานมงมงดันติงกุมพรหรือเยื่อนหรือมีอาละทาเดะคากับไม่ประกาศตามเคียงมงามสมจามลีสกรุตูมันยิงปุ้งไอเตียนนาท่าทำมาจานาสเนียโลจันมาตุ้นมันน้อยมงานยิงติงโลจันง่ายฉลองยิงอาพังประกาศตามจะพันเคียงมงาจันไปดูใส่คู่แรงง่ายสกามดัดง่ายครบสวามชานีได้หลังนาสกาโกโนจิโกนาทิชนาตันเร่มาดูนะสิจินพินามสนการนี้ไปปังตันนะจอมตัดละกะ
1: มีจุสันนังชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจินพินากาโดมีชินลาตรงคงมุ่งมาดูสิจินพินคิงคงเยาคนละง่ายนิ่งสุดามาจากคนสิงยาเทคนมาจากยาลับรันกันจออามิวมุ่งปงลีจะพองท่าโคจุนไออาเขียวมงกาโกมาดุนสบรอไอปาดีคมจุบไว้อ่อนลำกลัวสิจ่าจะคมจุบลำก่อประนันปาดีอาอามิวมุ่งปงลีอากระทมมงมซาอามาคำลำเรียอาจังสกูปาดีรับโดนี้มิดมซาลำมลีเชื่อสิจ่าลากำช้ำลำมลีสกรินครัดว่ามกบลำละข้องกลัวดูมงมสาพกาโตดันลามมงมสาไทเจลามมงมสาคันกลอสตุบลามตึงยังชสโซครัดว่าปาดีเทมงดานาละบอมูลีดอาจอมจิงดอนนามุดงมุดูมราลีดกังกะคำกุนครัดว่าปาดีอาเวออนลามอเมียวมูปงดีเครนคูกลอครัดวันนาปาดีรับโดกุมพลเวออนสุยานีตรากโกคันนากอนคังกินชมมจันมันลำดับนี้ไว้พรันกลัวอามิวมูปงลีมูกอนดับนี้มาดูมาราลีดขั้นสุดบมูดับสกูนี้จอมกลัวพองชิงราเราคันล้มไอประหนึ่งนานปาดีอาอามิวมูปงลีครั้งมันนานโกโพครัดว่ารู้จังอามิวมูปงลีมูดับโกมาเดียนมูเทียอามิวมูปงลีทำจังกุนกลัวจัดจัดรู้จังนาอามิวมูอายุมูลูไอคูใจกินลูนาอามาคำครัดว่าป ประหนึ่งนั้นกัมพูชา

0: ยามัสชิดังสกรินครัดว่าปาติอากุมพลแพร่พรั่นลำแพมินมาซามนามกามินกันนันจนโจเจกึงค่ะทับกันราอัสันชาเจลาจงหวามิวรมิมาซาชงังชกังมินมาซาตาดุดโมมนามกามิจ่าอมิวบอสังสกุนีแพโซรามคุชงนีเตียงมันไอมิดรองไออมิวชานากันบูมชาพงมีสปันสลักครัดว่าอาจารย์สกูนาเร่งคังอโคอาคังแพมิติงเจสันมูลิตคำกุยไอกันปัวตาโกมนัดตอนชงุนนาลูกงลมาคุมจุบไออิงามชาคันมูกลงาไอกันปูนีแพเราโยมทาเราจังลูกคูเรามกอบมกันนาพาจิเรากงจ่ายมชานีแพเวลานาโยมทาสปันสลัดมูกลอนนาโนอามิวชากันปูชดลังนามงมาสลามงังเกรนมูลิตคำกุยไอทับกุจาไอโนอามิวชากัมปูนีแพกัมชัมมูลิตกบานีกุนไพชงุนนาอามิวมูชามยันลูจังมงมาสาอคังกุมเดียนมูกลอชจัดจัดลูจังบนพังขังไรชงังชกังครัดว่าปาติอาอามิวกุมงมาสาเทอามิวดระตัวดันลำนี้ลูจังนี้เจอามิวมูปงลีลูจังทามกรากลัวไอมชางาไอลำอามาคำราไองาไอ
1: 云南新石牌松拉库是布拉达中国嘎库木科木威石牌阿嘎爱
2: 云南新石牌松拉库是布拉达中国嘎库木科木威石牌阿嘎爱
3: 是嘎卡玛达阿爱科努瓦普诺尼木科木威石牌阿典白都拉爱你带浪那木科木威石牌阿典他爱มันเอาใจว่าผู้กายินจังข้าช่างหัวไอ้มุขคันขุยก่อนนาเกรย์เกรย์ปิวไอ้มุขคันนี่แพะปังดันนากาไอ้ช่องนันเอใจว่าผู้กาถะกระบู้กระร่าไรจอมจุ่มหัวไอ้มุขคันช่องจอมมาตัดลากา

อย่ามาตุ้นนาไปหน้าดูนามควันได้เพ่อก่อกวยจึงพบผู้กาไม่ริดมึงไว้ล่องูแอมควันเรียจอมมาตัดอยู่กา

ยะมตุนนาไปน่าดูแอมควันแดก่อมนเอาป่วยนามนำต่อมควันเจนางแพะกระบูกระราขับคลุ้มต่อลากะไองูแอมควันเจจอมมาตัดอยู่กะ

มตุนนาจอมทับลิลีงุยเปียวซิมซาไอจันชิบูกาทาสาธุใจริดงูไอมควันไปจอมตัดลากะ

0: ปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาหิงตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้ติดหลักดีข่อยร้องได้ได้ล่าการกําจอยเอิงซากผ่านเจอกลุ่มจีนกลุ่มดงม้าซ้ํากําจอยเพี้ยนจาซาแรนอยู่เวียงขนเวียนห้างไข่เอิงตั้งใส่เต่าที่ขนตั้งดาทาไฟอันนกเวิ้นซานกับถึงบ้งจื้อด้านสามอ้วงกับตามเหตุดีมาเอาล่าการอันเบิ้งเซียนดานวันป้าปวงเหตุด้านสามเปิงสามได้โคจีเจียงดาวตังกาเต้าของเจ้าปวงเต็นออกเปียงจากมาหลายเปิงเดือดโสห้าการเหตุเด้งกาผีคักเบะป้าเหตุได้ดีเติมมาเจ้าเจ้าเข้าเปียได้มาฝ่ายกงอันเติงเฮาตั้งหลงเจ้าชาเจ้าลองบูเบลสุดไอวังต้านขามเพียดเปิ่นดันเปียดเหงปลายเปิงว่าเจ้าปู่ต้านฟ้าเติงเบดีการโตได้ตั้งจงกุเต้าต่านฟ้าเสดันมาต้านหัวต้านหางได้เป็นจู้ยี่อาข้างให้คนนั้นย้ำในจะฮับทอมเขาสตังเบิดจะไรเมื่อเลนเจได้เก้าวันคุยตั้งเซินด้าได้ล่ากันกำจอยเอิ่งตีเจอกลุ่มจีนกลุ่มดงม้าซ้ำกำจอยเทียนเฮอจางจางดันอยู่เวียงขนเวียนห้องไข่แล้วคุยลาจับสู้หลอดุกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมลองเจอคู่ค้ำดักหนาชี้เจียนพินจงซูจีน่าได้ล่าการสารลงต้านเอกตั้งคู่ค้ำดักหนาเจอมาเมืองเซียนานต้านนั้นดีๆโซซาโลเทียบลองเจอแล้วขุยตั้งเติงขับอานันเตะตั้งตั้งปองจอมอาโจมังบูถกบ้านเหตุดีล่าการกำจ่อยเจ้าๆให้กดน้าเสือได้ส่งเงินนำเตอมาให้แล้วมาเหนือสนคักเบ๋มากูป้ากูละกว่าเพื่อยืนนานเสินคักเบ๋มาสามได้ปวงเป็นตาเชียงคักเบ๋สามเปียกเดิงห่าผ่านออกดองดีเสินไว้สุจิวังดินกาชันจาคายคุยเอกซ้ำต้านคำวงในเอิ้งตั้งสวยเต่าอันคำเสียห้างเหตุไฟทูยี่เข่าอยู่โจ้ขนตั้งดาทาไฟเสี้ยนเบิ่งอันนกเวิ้นซานกาถึงบ้งจือเป็นจงเทสลู่จู้จี้ท่อนปวงเหตุดันส่วนถังเหตุเดียวได้เปลี่ยนหน้ากันอยู่ดื้อเดินหนึ่งในกับตามท่อนโพสวยเต่าคงซื้อแย่นสวยเต่าเหตุดีหยาซ้ำเหตุดีเทียนดำสามอ้องดันขนตั้งดาทาไฟอันนกเวิ้นซานกับถึงบ้งจื้อเชี่ยในเป็นขนตั้งดาทาไฟเอิ่งป้าหวันตกปลายจานตั้งขนตั้งดาทาไฟเหมิงเชียนนันอยู่แล้วตักอันได้เติงเฮาตีเหตุขนตั้งดาทาไฟเขากลางเอกเขาหึงดันตั้งเจ้าเบี้ยได้ปากเสียพกดักอยู่เวิ้นซานม่งจื้อคงโคตรจะได้เหตุอ้องเสาลาทาไฟเจ็ดอ่วงอยู่เมื่อสองเหงไปเสาสี่ปีเดินเดินได้สามสิบวันเตะปวงเหตุเหตุดีพวกดาทาไฟหยาเวียงเวิ้นซานเสามีขนตั้งดาทาไฟเอาโกนเมืองเจเวงเอิ่งตีตันกลางเมืองเชียนนันตั้งเจเวงป้าหวันออกไปจานเมืองเชียนนันเชียนได้ง่ายเจอไปเข้าออกเอาเบลันเจได้เปียดวันหอยหลงร่องโสสางสูเปียงจากโคโซกัดกาดาวตังกาเมื่อสองเหงไปสาวห้าปีดันปวงหมอกออกมาล่าการอันเชียนน่าเสินโคยันท่อนต่วยเบาหนันฝ่ายปวงการอวนโหปวงเหตุด้านสามเปิงสามได้โก้จาโคโซจิสู้เจียงดังใด

미셈잡내고자지랑코소어등장랑릉고자코소지수진부장어등장성랑몽내협성종안당락미라이십시공진록샹格里拉蒙仙兰马兰入海关เหตุดีเซลสู่กูเมียวหยาต่างขึ้นเหลียงเบนขายถึงนอกตึงกาเอาได้เปลี่ยนปีใดเมืองเซียนนานปอกโหเตเอาเห็บเยซินจินขายออกนอกตึงกาดันวางลายกูปีเห็บเยซินจินเมืองเซียนนานขายออกตึงกานำสิเปิลนันสู่เดินจิตกลางเดินเบาดันหางเดินต่อทางเดินเก่าปีใดก็เปิดลำฝนดำไอฟ้าดีเปิดไหลเห็บออกได้เจ้าตักอันปีใดปีได้เอาเห็บขายออกดอกตึงกะลำบาซาซายวงในเต้าหงเจ้าเฉินฟูปองเตียนออกเปียงซาอันลาดได้เต้าโถเฮ่อการเห็ดเด้งกาผีเต้าหงเจ้าเฮ่อมันเห็ดได้ดีคักเบะมาซาซาดันดกกูป้ากูละมาเต้าโถเฮ่อการเห็ดเด้งกาผีตีเต้าหงเจ้าเสียนเห็ดได้ดีได้ขายออกดอกตึงกาดำตักอันต่อถึงเบอร์สองเหงไปสาวเปียดปีมาเอาเต้าของเจ้าติสร้างให้มันเป็นอ่องเอิ่งตีป้าไปจานกุญจาเจ้าตั้งเอิ่งตีป้าฝันออกไปจานกุญจาเจ้าเสื้อขายมีต้นเด้งกาผีไล่หลำเหตุเด้งกาผีได้ดีดันเข้าปีได้มาฝ่ายกงอันเติงเฮาตั้งหลงจะชาโซหลวงบูเหมียวเคอเคอสุลาวังโดเพ็ดเปิงอุปาเตดันเหงเก้าปากปลายเปิงเจ้าชาโซลองบูเหมียวสุลาวังโดตั้งขามแพทย์ขามพังดันเปียดเหงปลายเปิงหับเปียดจังเข่าเหมียวเพ็ดเปิงอุปาเตเพ็ดเปิงฟิ่งเปียงดันสองบนสามเหงอ่องเอาเปียดข่าวเหมียวอึงดีอึงงามเพ็ดเปิงอุปาเตดันห้าสิบปลายเที่ยวกงกงกวนสีปู่เมินตีเล่ฝงเสกตึงสีดังต้านขามเสินเวียนวาเมื่อเดินเจ็ดได้เก้าวันฝงศึกตึงสีหลังเอาวุ้นเจี๋ยกับจื้อโตอ้วงตีแล้วฝงศึกตึงเบดีการอันจู่เอิงตีจงตรงนั้นหลายอ้วงได้โตเป็นวาฝงศึกตึงเบดีการมาจื้อโตตึงสีหลังหยาเขาขึ้นจื้อโตดันจงจังสิรินปู่แล้วฝงศึกตึงเบดีการอยู่เมื่อเดินเจ็ดได้แปดวันdù đã sợ cháu mây thí đăn tan và xăm bố cả dữ tổ tấn dì lãng thế nào cả dữ tổ chính sự mưu biểu tấn dì lãng cao sụp oang giả này chìm cây tan khai đe bên khảo sở tán bở bên sẵn sàng tan khai

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดปันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจ่าบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสับมิวจี้เหียงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: ชิงกวางจางจางทวงเจอปวงโค
3: 星光壮壮创造广阔
2: 星寒繁繁孤单伴人心
3: 星寒繁繁孤单伴人心
4: 比如好当来都有理有哈啥有那阿姨博来好安干嘛团

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Prada. Jumpoga Tian Sense Boy Nagai.
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Prada. Jumpoga Tian Sense Boy Nagai.
2: จมือลังอันเคมงยูมทางกายแต่ลังนาชิกาสเวเดียนนานังนาลูนาชิกามก
3: ชิกามดันงาไอคบชวมชันนี่แต่ลังนาชิกาจุมตุนิโกมงโดดิงทายูยูนาคูมดีปอนบะทูชมอนมจันรู้ยักไลก็ไลก็ไวอาจูนสีตึงยางชงังชกังนาจพองคุยมิงโกพกลอยชิกาสักคงมาดูมงโดและดัดอมิวมิวตัวสปรอนนากาบเชมกามูตั้งมาดังโซไอคูซึ่งคาทุชมักครัดวานาชิกามงแต่ไม่กามิกิมันใครตับสุในอเมริกามงก็มีว่ามงปมไว้ปลากับจ้าไม่หมูเพอเลี้ยวงาจุในลำก่อปามาดูมซานันเรื่องงาไอชิกาชิกาที่ดังในพังสีจินพินามส่วนกาเทียมความงุยไปบังดันนายาลูเดียชิกาจอมดัดพังวากาชิดาสิเนปรสคุยาธามงโดดิงทายูยูนาคูมดีปอนปะทูชมอนมซันรุยักไลกไลก้าวไออาจุนสีดิงยางชงังชกังนาจพองคุยมินทาพกโลเซจพองทาจนจึงดันไอตุงคงมุมตูสีกิมพินไขมูมูลามสมเทเซงไออาจังมจุนกาเทยูนามงโดทาสันสกวนมูกลอไอชลอยนาอาจังมิจิสัตสงจงสิรินมงโดดิงนามูปงลีจพองพรานไอลามไอกรักไรคันชตุมติงมันสุยาอาจุนสียูจิสัตชรวดมูลามทามูบุงลีจับจับกลออาเดนานายูยูนาคูมดีปอนบะมูกลอไขมุมชาณิเพกุมพรตำจัดลาชงุนก็ท่องทอนมาคราทาชูมชานาคูทุชมวนมุงโดติงจึงคารวดครั้งมันนานโกพอมสมมจันละไงมงาญาณใจจึงคาบันดุงชิบินลูนาเพงางกางไงงุนพันยาครัดวานางาไอมุงโดรับตัวมุมตูวังนินจะพองทาช่างล้มนากาชกาวไอชดาสเนียปร้อมใจยาทาเชิงละข้องไอคุ้มงานยิงมุงแตนพงดังผาจิระดันอารงกุมผามิงจพันจปราดใสยูนามุงโดพงดังผาจิสมรูพงเทรุงดับคุณนาไว้กลัวไอพงดังผาจิมูลามสมก่อมุงแตนพงดังผาจิระดันอารงกุมผาลูลาใสแต่ก่อมุงแตนมันนานกันราพงดังผาจิก่อมกฤติจิกอารงกุมผาละไงลูลามงแตนพงดังผาเจรดานซึ่งคารอดกุมผามกฤติจิกละคองลูลางไอได้เลยแปลงท่ากงจินชิมลีลีไอยืนนั่นมงโดเซียงเกลีลานาอันหนึ่งจริงจริงเรือทรงรุ่งมดีก่อกังท่าไลเซียงอ่างมูลามระจังงุนไอพังแต่ชิงีมบงลีคูไม่กันเดียทศเลยตัดใส่ได้ก่อแต่ยิงยืนนั่นมงโดนับละไงงูไอไม่กันเดียทศเลยตัดในมดีกุมมุนันเรงไอไม่อยู่นาสิ่งยิ่งอยู่นามงโดนาเมื่อที่ไม่กันเดียตุชไลอาเดียงก่อชดาสิ่งกาอังรู้ตัวก่อนาชดาจคูยังเรื่อแต่ยิ่งมารังโลกเทคซีทับทงเมื่อที่มันนำเปียวมันดังกระจายดิ่งไม่กันเดียตุชโปรจพันรจัดลูนาไรนาเรื่อได้เลยแปลงท่าสักคงมาดูมงโดสักคงกาบชื่อต่างมาดังโจไอคูจึงคาทุชมอนาและดันเกาเทเซงไงเลยกาติบสปราดใสสักคงนากาพริมกามูทับกจามุงมจินเดียมันยองมิงตันคงตันนุสิสัดคูครังกินมูคุมจุบทุชมวนสักคงกาพริมิงกบาสลัดนาจึงละคงไอคุมสักยิงวาดูจังสักคงตึงดาอาเซียดันซึ่งบรอดึงดาอาเซียดันกาพริไคลีดดอาคักษรามีว่ามงกาพริตกุสุดอาคักษรามุงตันดิ่งนาอัลวันจึงไม่ลู่ไอกาพริกจาละจังษราอยู่นามงโดทับกจาไอกาพริชลัดชราคูมเดียนตอนนาเรืออเมริกามงมีว่ามงยันใจปมไว้ปลากับจำไม่ลำทะจุนในกาโกละเดียนนามงแต่ไม่กันกินไข่ตามกาจุนมชาเมานินโปรจคูยะทะจุนในมีว่ามงเซียงอังชิชาเตียนเทียตุบไรชปราตะใสแต่อยากชงเออเมริกามงเรือมงแต่เพอชนาอยู่ใสมีว่ามงดำนูเพียนมกวยมกับลำง่ายง่ายอเมริกามงก็มงการท่าจะพันเกาล้อมาดังกระจายดิ่งไอ้ตันหลังหนักลู่ไอ้มงตันนันเร่ชิงยิงสกูตันหลังหนักซัมพอลีปมไว้ปลากับจำมูกลัวไอ้มีว่ามงยูมิยานาปมไว้ปลากับจำมูเพอเลี้ยวงาจนในลำก่อมาสัตมาดังละข้องปั๊มมาดุมาซาไอ้ลำนันเร่งาไอ้กังโกจินจิมวันมุกวันดำร่มใจยาท่านันสปราดันไออนาคาชนาไลกาโกมูลัวไอ้ ndai mung dan na ai bo la ngo ai ana kha tha mchi khumai msha king mi sni cha mnga shi khu du na mrai kru sa si ma chai nga ai shigam dan ngai khop shwam shan ni ndai lang na shiga go no ji go na ti shna dan na ri mu dun na si jin pin na m chun ka ni bai bang dan na chom da la ga
4: mi ji san nan shin

0: องนี่จะพ่องทะกาสกาอินชลเลมตุนสโปรไอลุชาแนมามโนมกามีเดียกอกลอสโปรมชานีเทมตุนมกามีเดียกอลังชจอมชานีเทมตุนไอจังกอประทะลีควีจุนยูเซอุกูมเรอินชลเลพูยังมงมชานีซุมไอปัวจังกอคัมมชานีไปซุมไอมงมชานีซุมยังอัปรุนอัปราเรมันคัมมชานีซุมจังมงดามจันไองาไอลุชาแนมามโนทับทุ่งไอมาดังกอสกรินตัวนาระยังกลัวสโปรมชาเทียลังสจอมชานีอาอาจุอาราลัมเพกุปยอนตัดราไอคัมมชานีลุชาแนมามกัมกัมไคกระเดียไคนาลัมกอคัมมชานีเพอาจุกระเดียว่าโจลูนาลัมกอเกรย์อาชักงาไอในฉันก็คันตุบสมรู้อยู่ยังลู่จังนากันปูชวามชานีจุนไอยากงนำพนดีเรียกแค่มูลังเงาอะมโนรจัดลำกว่าลุชานแนมามโนรจัดไอมาตังทะลวนไอมาจวลุชานแนมามแค่ลำทะอายุคำใช้มาตังกว่าเราทักเราเนี่ยมันไอลุชานแนมามโมมีแค่ช่างกุมโชกว่าฉันกันเอกระเดียยาชามูสัตมกลัวไอตรัมปีลุลาไองามาไอแค่มูมิชานีอะช่างกุมโชชโลจัดลาลูกชายนายมามชูลาจะพันชโลจัดลาเรียนแต่ลำละข่องเพะราคูเราจึงคารจัดว่าสงวนน่าเร่แต่ลำกว่าอาจอมิยูราไออาชังมูลำเรียงาไ
1: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมุยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมุยช่วย

มันเอาป่วยท่านางเทครุมลู่นางเพื่อมาหลับกองลู่นางเพื่อชิงรันปราประมูงาไอมาตุ้นนามันเอาป่วยชิงรันงูไอมุคอนไปจอมตะอยู่กะ

ตอนสบอาซูนุนนาวมาเนี่ยคาเชมาพุ่มิชิเบมังอามือวานิพัวมาฮาตากึซลีดูเบมาฟมอสเนี่ยมุเทสกว่าอามาเตติงกูฟูปากว่าเตติงกูอ่ะ

0: 나는 소보 인지테마 내과 지수데 모과 푸모 마티과 치다구리와 아 지수 즈즈모모 비 나나니야 마푸도스 나샤나냐 지수데 샤모시시와 비 벵고고 아무티 토타 젤로즈레
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好科普 TV。
3: 正破价天五千出柜。
2: 今代十三八下。
3: 你苏我在乎。
4: 广播涵盖大同。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
5: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 爬山云南，为了比亚毛干带提醒，放好干农内农发展，为了高山美。
7: 放海爱心爬山云南，为了比亚毛干带提醒，放好干农内农发展，为了高山美。
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นใหม่ปอกนี้ลิเพียงนี้มีผอมโจกันเกิดปองตั้งเส้นตุนอยู่กันคำกำจอยคัดเคียงมันกุ้งเมียก่ออังกันปุ่นจากการตกพันเลือดใจเฮดัยตกดีเป็นลีอยู่เวียงเมืองเสียยกผอมเข้าการปยาตินักกินไทยหวยบ้างถุน14นี้อยู่เวียงเมืองเสียยกผอมยินดีสั่นออนโฮจัวป่าเฮดัยจองการตกดีซ้ำจองนี้เอาไรกันเสียสร้างนาจังโฮโซพระเดียดจองการสั่งแต่งตั้งโครงการตีเลียนช่างสินีเอาปิญญาตีนักกาเกียนแข็งๆมายกซุ้งนำจางกำลังแต่ห้องเจ้าหนีเฮดอกปิญญาหลายเจอหลายจองตุนอยู่ห้องสั่งมาคาเฟ่นี่ปงนั่งมีนำแขมนำลีซุ้งยินดีสั่นเหม็นมบจองการเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคือให้ออกต่างประเทศโอโหทีปีนี้เดี๋ยวเขาปีนี้มาโครงการกงวันดังพระเดียดนี้ป่องพ่อที่กักกันอยู่ในว่างโลนับวานับปากพิดาดปายานันฮอดถึงเดียดบั้นจองไปพระเดียดกางกู้ชินป่องมีผู้กุ้นจับล่ามพาดไข่ไอโปลาใต้เส้นนันฮอดถึงฮอกไหวกุ้นประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมย่ำทีเดินเชียดระหว่างเก่าคำพร้อมโจการเกิดป้องดังเส้นตุ่นอยู่การทำกำจอยคัดเคียงหมั่นกุ้งเมียกว่างการปุ่นจากการตกพันเดือดใจเฮดัยตกดีเป็นดีนี่อยู่เบี้ยงเมืองเสียยกพร้อมผอมโจ้สำเนียนที่ทำเหียนกระตามใจความสิจินพินจงสุจีที่โดยการกึดปองปอให้เมียหน้าห้องสั่งให้หน้าการให้หน้าสามจองปากก้ามขนนักเล็กเรียบเดะใจความสิจินพินจงสุจีสัจคำต้องบันเมืองยินนานปากก้ามขนนักนั้นพยายามใจกระตามผอมโจ้การกึดปองตั้งพระเตียดจากไว้ตั้งมันในเจจิงใจความราชการเฮดัยตกดีตามจอบออกเฮียงตุนอยู่ปอไฮเมียนาต้าสดายอีกเทียมไล่มาเทียมใบตุนอยู่การสั่งเตียงบั่นตุงมังกึ่นพบจอดเปอร์สันสังคมเปิ้งไหมการปุ่งหนึ่งตั้งเส้นพากดถึงตามไม้ปุ่งหนึ่งจานโลสามเปียดหนึ่งหาเทบาเทียมเฮียงกำลังวังเนียนผู้บินสมัยสุจีเขาพร้อมพร้อมยังปากกำเล่นเจ็ดโลกเปียดคำการประหยัดตีนักยินไทยหวยบางถุน14อันมียินนันเซินจะมีเจินฟู่โกวเยียนไต้หวัน15บานกงสื่อปิ้นเก่าจูบานนี่อยู่เบี้ยงเมืองเสียยกพร้อมปองมีผู้กุ้นไล่ฝ่ายได้ไปหาหอยกุนไปมาเขาพร้อมพร้อมตีนักนี้พร้อมกันปุ่งหนึ่งการกบป้องกันเขาเฮ็ดนั่นดังนั้นเล่นเจ็ดโลกเปียดคำการเสียสร้างนาจังโคโซพระเตียดปีซ้อมบันใบสหาตัวนี้ต่างป้องเก่าหมูสัจคำตองนาจังโคโซยินนันเซินเดียดันไว้อันโฮโจป่าปิ้นเก่าเมียนโมบจองการสัจคำตองนาจังโคโซเฮดัยตกดีซ้ำจองนี้เอาไหลห้องเสียสร้างนาจังโคโซพระเตียดนั่นในหันนี้ป้องตั้งการเสียสร้างเติ้นจ้างไปไปสร้างโคโซพระเตียดเฮาในการเสียสร้างเติ้นจ้างนาจังโคโซจำเล่นพระเตียดนั่นนางล้วนเฮ็ดสงสงอันสกรรมวิดอกดีบานเมืองเซียงกะรีลานำนักมีสิบสี่กิ่นกงจินนี่เอาใส่เขาจุนบินตรักถึงนอกพระเตียดอันนี้บินยินนันเซนปีนี้ประโหทีเอาเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอไข่ออกต่างพระเตียดนั่นไต้หวันจูปีเฮ็ดเถินเฮ็ดเคอบานเมืองยินนานนี้ซาส้มค่าอยู่เดินเจ็ดจานกลางหอดถึงเดินเก่ายังสอนไว้ปีนี้การโก้ไข่ออกต่างพระเตียดนี้อามาขามอีกเทียมลายมาเขาสองสามปีนี่มาดินช่างสิงห์ไต่ตามปิงยาไร้เจอไร้จองเทียมบาดหนึ่งหีกาเกียนเคียงเฮียงยกซุ้งนำจังเดียปีสองปันป้ายสหตัวมาโครงการตีนักในสิงห์เพียงหนึ่งจองการทำเหียนออกมาสี่ปั้นสองหอยหกสิบปอกไปเด ึ้นบอกแต่การสั่งสอนหอดถึง84จองไปบ่มีตั้งจุดจื้อไปทันใต้324ตีนี้เพียง1จองการเตียงเมย์ขอการนั้นหอดถึง360ตีเพียง1จองการตึ้นบอกและซิงโจ้ขอได้ต่อการนั้นหอดถึง462ปอกนางดวนแต่ห้องเจ้าจันฟุ้นหีห่างคัดนักสปิญญาที่จับกับตุนอยู่ห้องสะอางมาคาเฟ่แต่ห้องเจ้าปุ่งนังมีนำเขียมนำลีนันออกมาไล่เจอไล่จองตุนอยู่ห้องสะอางมาคาเฟ่ดีแต่ห้องเปลี่ยนไหมยกฐานพบจอดเฮ็ดดีกันทละโฮมเปิ้งฝ่ายไปมาคาเฟ่ดีแต่ห้องเทมเพียงแห่งหอดถึงปี2018โตเอาแต่ห้องเจ้าหีสั่งเตียงปิ้นห้องกลางใจฝ่ายไปกะไฮโกมาคาเฟ่พระเตียนนายาตรงนายาคนกลางใจของใจขวดตื้อฝ่ายไปดีปกสังมาคาเฟ่พระเตียนชงโกคมดิลีมาคาเฟ่จารีบัดเมืองยินานันออกมาดับตามกันก็หอมสอนว่าจางไหลหูหอดถึงปี2018โตคมเปิ้งกัดดีกันโกพระเตียนชงโกจะหอดถึงเก่าหอย79กว่าเดียนไปเดี๋ยวเขาปีนี้มาโครงการกงวานตังพระเตียดนี่ป่องพอที่กะกันอยู่ในวังโดพี่ดาดปัญญานั่นออกมาปั่นกะหอยจองไปกะกันอยู่ในวังโดนับไหลนับบานับไหลนับปากฮอดถึงเปียดปั่นจองไปทับกันจางเขาพี่ดาดปัญญานั่นฮอดถึง23,000

0: งไล่ตีพระเตียจงตุงตีตาไม้ทหารพระเตียอเมริกาอยู่นั่นเขาเป็นการด้วนกลุ่มตีนักนี่เฮ็ดต่องพระเตียอเมริกาติดตัวพระเตียยี่ล่างเขาเป็นการด้วนกลุ่มไปอ้อนจงยังสลินปูพระเตียอเมริกาบันเปียดคำอยู่ว่างโดนนั่นปากว่าปลายเหม็นมบจองการติดตัวพระเตียยี่ล่างเขาเป็นการด้วนกลุ่มรู้ไหมลาเวนเทียนตีด้วนกลุ่มนี้พบเพียรถึงตาไม้ฝ่ายใบทหารพระเตียยี่ล่างนั่นลีโป้เก่าสิบตีไว้ซึ่งปู่พ่อเตียดกางโก้ชินบันเปียดคำพักดาป้องเก่าการโก้หอมสอนบ้าเจียงตั้งพ่อเตียดนี่ปองมีผู้กุ้นจับล่ามแพทย์ไข่ไอโปลานันขวัดถึงปั่นเจ็ดหอยหาสิบเก่ากุ้นในหันมีผู้กุ้นตาซีหกหอยกุ้นอันนัสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซียงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก่อถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสุจีปีสองพันปลายเสาเอ็ดตัวเดินเปียดดอกอสเจ็ดคำถึงวันเสาเปียดคำอยู่พร้อมโจการกึดป้องภาษาในจงยังนั่นปากกำเล็ดสีออกเหตุนี้การกึดป้องภาษาแห่งตั้งโจสกัดไหมเอาการตั้งมั่นความกึดจิตใจภาษาจงขวาจงฝ่ายพร้อมกันปินการกึดป้องภาษาตีนักนั่นตั้งมั่นความกึดจิตใจภาษาจงขวาจุ่มไฟพร้อมกันก่อที่ได้กว่านำไพ่มึงจุภาษานี่ดังมันความเกิดจิตใจสังก่อเห็นหนังกันนั่นออกมาดังมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจุ่มไฟพร้อมกันนี่เป็นการขำโฮหักษาการตาลีเก่าปืนจุภาษานั่นมีการดังมันความเกิดจิตใจภาษาจงขวาจุ่มไฟพร้อมกันดังมันความเกิดหักษาพระเดชภาษาปันธนังกันจริงจังพากดถึงตามลีหักษาลีปงหนึ่งลีเข้าการตาลีเก่าปุ่นชูภาษานั่นดังมันความกึดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันนี่ปิ้นเข้าการภาษาจงขวาการกงหุงเหิงต่องโรนั่นมีกาดังมันความกึดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันจริงจังมีตาลีพากดถึงภาษาจงขวาการกงหุงเหิงนั่นใกล้เจหัวการเฮ็ดจ้าเปอร์ตั้งเดพัดเดียดปงหนึ่งเตียงนิ่มการกงหงหึงฟงหนีมีการอามาคำนั่นดังมันความเกิดจิตใจภาษาจงกว่าจุ่มฝ่ายพร้อมกันหนีพร้อมกับการปงหนึ่งเลียนเปียงหนีเป็นการภาษาปันธนังกระดาบันมึงเตียงนิ่มตวงไหลมินันมีการดังมันความเกิดจิตใจภาษาจงกว่าจุ่มฝ่ายพร้อมกันหนีจริงจังเหอให้มึงจูภาษาหนีที่ตัวภาษาจงกว่ามีความเกิดอนุญาตนั่นปิ้นเก่าปืนปงหนึ่งเส้นถาไพ่มึงจูภาษาพระเดชเฮาตุนอยู่ภาษาจงขวานี้มีความอนุญาตเขียนสงนันกำลังเขียนเกียนเคียงเป็นการต่องรัวเข้ากันภาษาจริงจังจะนอกกันไหมมีการจับเมียนจูสขัดไหมเปลี่ยนไก่การเหมือนกันแต่การป้องเหมือนกันก็มีหนังกันราคานาภาษาเดมันมึงก็ป้องกันมาต่องจริงจังเหือกันกึดป้องภาษาจูสขัดไหมเฮ็ดได้ดีเฮ็ดได้เขียมแค่ใดมันเบิ้น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสัว
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงขับเสียงสัวบอกนี่ผัวขาเดียวกำคับอันมวนวอนที่ฝั่งนั้นเพียวหือดังไล่ฝั่งประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับเศร้ามึงใหม่

那喝了了，俺不也快起了快，咋快都跑俺妈个屋。

Tu sais pas que tu l'as l'air, tu as commis un ramaga. Lâche-toi.

0: มาสิเนี่ยเปิดจากหรือมาหันเนี่ยว่าป้าก็ฟมีจะเปิดเลยล้อมากันเนี่ยดิสิใครก็มือเลยจ้าที่เราหาจิตใจที่ชื่อเลยมีมามัวลาชีลาวิเลมุนยูเซสุชีลาวิเลฮันยูเซลาชีมุนยูเลอฮันยาเนเซจักเลอุนยาดวาจันยีลมาเลอเซนาจันยีนิลเลอเฟนาเอาลักฟุจาวา
1: เปิดตาเปิดแก่ละหัวเจ้าวิญาณยันยินดาตินีลุลเปิดตาเปิดแก่ละหัววิญาณตีกูปากเกตุสีอาทิมุยอาทิลาลอปากเกตุสี

ва, ваху, но те пау, пыто пыкаля, не дати ни я, чом я.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔估计的
3: 正扩大天文先出轨
2: 当代是双方的
3: 李苏姆神父
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: พ่อปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไ
6: ตอ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
6: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งนายสื่อเลี้ยวซะจะแล้วอาเฮงตั้งแค่เข้าหมอบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งนายได้เด็ดดีข่อยร้องได้ได้ล่าการกำจอยเอิงซากผ่านเจอกลุ่มเจนกลุ่มดงม้าซ้ำกำจอยเพี้ยนจะจะรันอยู่เวียงขนเวียนห้างไข่เอิ่งตั้งใส่เต่าเตียขนตั้งดาทาไฟอันนกเว้นซานกัดถึงบ้งเจือด้านสามอ้วงกับกับตามตามเหตุดีมาเอาล่าการอันเบิงเชียนดานวันป้าปวงเหตุด้านสามเปิงสามได้โคจีเจียงดาวตังกาแต่ของเจ้าปวงเต็นออกเปียงจากมาหลายเปิงเด็ดโสห้าการเหตุเด้งกาผีคักเบะป้าเหตุได้ดีเติมมาเจอเจอเข้าเปียได้มาฝ่ายกงอันเติงเฮาตั้งหลงเจ้าชาเจ้าหลวงบูเบียวสุดไอ้วังต้านขามเพียดเปิ่นดันเปียดเหงปลายเปิงว่าเจ้าปู่ต้านว่าเติงเบดีการโตได้เติงจงโกเต้าต่านฟาเสดันมาต้านโหต้านหางได้เป็นจู้ยี่อาข้างให้คนนั้นย้ำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิดจะไรเบลันเจได้เก้าวันคุยตั้งเซนได้ได้ล่ากันกำจอยเอิ่งตีเจอกลุ่มจีนกลุ่มดงม้าซ้ำกำจอยเทียนเฮ่อจะจะดันอยู่เลี้ยงขนเมียนห้องไข่ดาวขวดลาจับสู้โหลดกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมลองเจอคู่ขำดักหนาชี้เจียนพินสงสูจีน่าได้ล่าการสารลงต้านเอกตั้งคู่ขำดักหนาเจอม้าเบิ่งเชียนนานต้านนันดีๆโซซาโลเทียบลองเจอดาวขวดตังเติงขับอานันเตตั้งตั้งปองจอมอาโจมังบูถกบ้านเหตุดีหน้าการกำจ่อยเจอให้โกนน้าเสาได้ส่งเงินดำเตอมาให้แล้วมาเหนือสน

เบะมากูป้ากูละกว่าเพอยินนันเซินคักเบะมาจับได้ปวงเป็นตาเชียงคักเบะสามเปียดเดิงหะผ่านออกดองดีเซินไว้สุจิวังดินกาชันจะใครคุยเอกซ้ำต้านคำวงในอึ้งตังสวยเต่าอันคำเสียฮวงเหตุไฟทุยี่ข่าวอยู่โจ้ขนตังด่าทาไฟเส้นเบอร์อันนกเวินซานกาถึงบ้งจือเป็นจงเทสลู่จู้จี้ท่วนปวงเหตุดันส่วนถังเหตุเดียวได้เปลี่ยนหน้ากันอยู่ดาอื้อเดินหนึ่งในกับตามท่วนโพสวยเต่าคงซื้อแย่นสวยเต่าเหตุดีหยาซ้ำเหตุดีเพี้ยนดำสามอ้องดันขนตังด่าทาไฟอันนกเวินซานกาถึงบ้งจือเสี้ยในเป็นขนตังด่าทาไฟเอิ่งป้าหวันตกปลายจานตั้งขนตั้งด่าทาไฟเบิงเชียนนันจุลตักอันเดาเติงเฮาตีเหตุขนตั้งด่าทาไฟเขากลางเอกเขาเหิงดันตั้งเจ้ามีได้ปากเสียพกดักจุเวินซานบ้งจือคงโคตรจะได้เหตุอ้องเสาด่าทาไฟเจ็ดอ่องจุเมอร์สองเหงไปสาวสี่ปีเดินเดินได้สามสิบวันเตะปวงเหตุเหตุดีพวกดาทาไฟหยาเวียงเวินซานเจ้ามีขนตั้งดาทาไฟเอาก้นเมืองเจเวงเอิ่งตีตันกลางเมืองเชียนนันตั้งเจเวงป้าหวันออกไปจานเมืองเชียนนันเสียได้ง่ายเจอไปเข้าออกเอาเบลันเจได้เปียดวันคอยหลงร่องโสสังสูเปียงจากโคโซกัดกาเดาเติงกาเบอร์สองเหงไปสาวห้าปีดันปงหมอกออกมาล่าการอันเชียนนันเสริญโคยันท่อนตุ่ยเบาหนันฝ่ายปวงการวันโหปวงเหตุด้านสามเปิงจับได้โก้จาโคโซจิสู้เจียงดังใดมีเจมจับได้โก้จาจื้อร่างโคโซเตินเจียงหลังเดิงโก้จาโคโซจิสู้เจียนปู่เจียงเตินเจียงสองหลังวงในเห็บทรงทรงอันตั้งหนักบีได้เสียบสี่กงจินโลกเสียงเกลีลาเหมิงเซียนนันหมาดันอยู่ขายกวนเหตุดีเซาสู้กูเมียวหยาต่างขึ้นเหลียงเบนขายถึงนอกเติงกะเอาได้เปลี่ยนปีใดเหมิงเซียนนันปอกโหเตเอาเห็บเย้เซินจินขายออกนอกเติงกะดันวางลายกูปีเห็บเย้เซินจินเหมิงเซียนนันขายออกเติงกะนำชิเปิลนันอยู่เดินจิตกลางเดินเบาดันหางเดินต่อทางเดินเก่าปีใดก็เปิดรับฝนดำอายฟ้าดีเปิดไหลเห็บออกได้เจ้าตักอันปีใดปีได้เอาเห็บขายออกดอกเติงกะดำมาซาซาวงในเต้าคงเจ้าเจิญฟูปองเตียนออกเปียงจ่าอันลาดได้เต้าโถเฮ่อการเห็ดเด้งกาผีเต้าคงเจ้าเฮ่อมันเห็ดได้ดีคักเบะมาซาซาดันดกกูป้ากูละหมาเต้าโถเฮ่อการเห็ดเด้งกาผีตีเต้าคงเจ้าเสียนเห็ดได้ดีไล่ขายออกดอกเติงกาดำตักอันต่อถึงเบอร์สองเหงไปสาวเปียดปีมาเอาเต้าของเจ้าติสร้างให้มันเป็นอ่องเอิ่งตีป้าปลายจานกลจ่าเจ้าตั้งเอิ่งตีป้าฝันออกปลายจานกลจ่าเจ้าเสื้อขายมีต้นเด้งกาผีไล่หลำเหตุเด้งกาผีได้ดีดันเข้าปีได้มาฝ่ายกงอันเติงเฮาตั้งหลงจะชาโซหลวงบูเหมียวคือคือจุลาวังโดเพชรเปิงโอปาเตดันเหงเก้าปากปลายเปิงจะชาโซหลวงบูเหมียวจุลาวังโดตั้งขามเพชรขามพังดันเปียดเหงปลายเปิงหับเปียดจังเข้าเหมียวเพชรเปิงโอปาเตเพชรเปิงฟิ่งเปียงดันสองบนสามเหงอ่องเอาเปียดข่าวเหมียวอึงดีอึงงามเพชรเปิงโอปาเตดันห้าสิบปลายเทียวกงกงกวนสีปู่เมินเตี๋ยวฝงเสกตึงสีดังต้านขามเสินเวียนวาเมื่อเดินเจ็ดได้เก้าวันฝงเสกตึงสีดังเอาวุ้นจีกัดซื้อโตว่องตีแล้วฝงเสกตึงเบดีการอันจูเอิงตีจงตรงนั้นหลายว่องได้ต่อเป็นวาฝงเสกตึงเบดีการมาซื้อโตตึงสีดังหยาเขาขึ้นซื้อโตดันจงจางสิรินปู่ดั้งฝงเสกตึงเบดีการอยู่เบอร์เดินเจ็ดได้เปียดวันอยู่ดั้งเสกเจ้าเมยพีดันต้านวาซ้ำปูกาซื้อโตตึงสีหลังแท่นเอากาซื้อโจจินสุมู่เปียวตึงสีหลังเก้าสิบอ้วงจานในจิมไก่ต้านใครได้เป็นเขาสตังเบอร์เป็นเสียงสันต

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ฟังชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดปันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงการจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: 星光壮壮，创造广阔。
3: 星光壮壮，创造广阔。
2: 情坎万万，孤单伴人行。
3: 情坎万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多有利有哈沙，有那幸福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

是刚在俺爱哭是王山尼他们叫俺尼不可能是怪电白读了爱你带浪呢不可能是怪电他是他的派当宽来宽高

是我熊熊的爱，燃烧在我的胸怀。坚强是我的崇拜，

0: 眼，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。

0: Kata ye, napa cho? No mung ko chi no kuto gana akuto gana. Nale novili ko na cho ja phu yo, no ma kuto galoku, chivile, katim mio vi no mung ko de ngatola. Chivi no mung ko le, li cha cha yi mio vi no mung ko yo. Mammy, mako wim mi, la huya o cho no gagajo akajona. Chokalule, la huya upu usijuita, che ko mung ko wim mi de mayo, le.โอท่าเปียวเกือชาเกือมีได้มาอยู่ขยะค่ะอุพาหนูมาชากะชาโบจาวีที่โปท่าอุพายาฝากปฏิเคโบกาแลอนุมาท่าได้คู่เคยแบกตีโอคโนอนุมาอุพาเดียวจากือแลฝากปุวิอมซื้อชุกเลยได้ตาได้ตาลูซื้อปาโฮชุกเกอตาวิท่ากามออนุมานมาขอดอวีอาฝาปวีออชูชิคือวิเลคาเคติกาคือจะคือมาแก่อึจาวิเฮอุพาโชชิติกานิมาคาเคติวิเลนาโยชาชิคือโบกาวิกางาฮือถาชิฮีเอเจปิลาวีโยเลนิมาได้ฆ่าแต่เกยชีวิตอยู่เฮจิตโปชาแต่จ้าโคโนอุพาหนุมาเลติกาติกาพัดะเกยชีวิตอยู่อย่างนี้ก็จะไปการมือโคเลยลิชามแม่มีแม่มีวีสวาจาปาแก้ขาวิลาหูยากาดาวีอุพาหนูมาพระดาวีการมือโคอยู่
1: ฟาปูฟาเป็ดชาเป็ดได้เลยอุพันไรอยู่มาซะดีได้เลยพอกันแล้วว่าขาดกันเลยติกาติกากันเลยเจ้าก็พูดแล้วก็ยังก็กลมดาวีอันนี้ลาหูตุตุ้มแม่ตุ้มคุโตอาปัวลุติติจิโกจุติแกลีลาซีอากูกูลาชาเกอุยลาซีอาติกาอัตยากามฟูมิกแกลีติกาติพอยาจูบลัวยันยิ่งจะพูดมีตัวก็มีอันชิบว่าไปขอใจจะพูดว่าเมื่อชีวิตพัชย์ไปพูดวิพัชย์เปิดเปิดแก้วอาซาติปาลาควอาฮีอาโนติปายันเยฮาเลฮากาชลุตมอดาอาเลฮีมึงเยอาชอบเปอคือเฮอาชูซามึงเอโอฮาเลออาชิเปเฮฮาสอาเลอก็เสียที่ตัวมือและลัทธาปุ๋ยเสียอาก็เลี้ยงคนแม่เ
2: ชื่อไอ้บุคคลที่กูไอ้บุคคลที่กูตัวจิ๋วก็เชื่อชมิซาลาลอยยันยิ่งไปขอจับฟ้าลิมยันยิ่งชีพอัลยันนี่ไม่นี่จะไปกูนี่ไม่น่าไล่ที่นี่ยิ่งอะไรถ้าอันนี้เลยที่กับ

俺能喝了了，俺不然亏起了鬼。

Tu sais pas que tu la lia, tu as commis à ramaga. La chétite.

Fami janya tinilwe kemengemua onya dale.

ตอนนั้นสมบูอาสูนุนันนาวามาเนี่ยข้าเชื่อมาพุ่มิสิเบมังอามือวานิพัวมาฮัตตากึศลีดูเบมังฟมอสเนี่ยมุเทสกว่าอามาเตติงกูผู้ปากว่าเตติงกูอ่ะ